ไปสำหรับคนที่มาอยู่ในน้ำจอดเดิมสำหรับคนที่มาอยู่ในน้ำจอดเดิม